0: แล้วนะครับ
1: Westside 6 AM, you can show us and route to back, 10 Charles.
2: 10-4. 40 Boy, read me advise ETA 10 minutes.